0: ังทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ Lux Champ กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ Lux Revo Z Edition แคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลเปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337
1: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้
3: ยไม่รู้
4: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการขอ

0: สีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช่างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช่างอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207577อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว
1: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและอีซูซู4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร่
0: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
3: โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซูเปอร์เซฟซูเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอสติลเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร
2: ่ดีลสุดขุมมอเตอร์เอ็กซ์โปส่งท้ายปีออกรถนิสสันรับข้อเสนอสุดพิเศษนิสสันคิกส์ e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% รับส่วนลดสูงสุด 140,000 บาทพร้อมชุดแต่ง Aero Package มูลค่า 30,000 บาทนิสสันนาวาร่ากระบะทนพร้อมลุยสู่ทุกจุดหมายกับสมรรถนะที่เหนือชั้นพร้อมส่วนลดสูงสุด 170,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน60งวดนิสสันเซเรน่าพาวเวอร์รถตู้ MPV 7ที่นั่ง Japan Quality มอบความสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่สามารถปรับที่นั่งได้ถึง13รูปแบบรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% จำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้น Nissan Amara 1.0 Turbo รถ Eco Car ที่เน้นความประหยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะการขับที่ดีและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันออกรถเพียง999บาทผ่อนเพียง 7,000 บาทเท่านั้นเจ้าของ Nissan รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาทค่าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
1: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็คเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเรา
3: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีสัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เ
5: ฮ้ใครยิงไม่รู้
6: เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษ

0: จ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
2: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
3: โดยFacebook จิลดาปาเก้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาเก้ไม้ฝาไม้ผืนโทร 054-521-508

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคี

พบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์

0: องทางนี้โตโยต้าแพร่ลอดรากูนจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายสบายแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Editionแคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลคิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Homeศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
1: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
2: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
1: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
0: ์ Top View Point Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
3: มิตซูแพ้จัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถออนิวมิตซูบิชิเอ็กฟอร์ดเอชอีวีและนิวเอ็กเพนเดอร์เอชอีวีทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook มิตซูแพ้ LINE ID @mitsupremitsupreโปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
0: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพ้ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มโทร088

0: 0252-2554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
1: ทิ้งช็อปศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านทิ้งช็อปอยู่ไรสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร0842244688ทิ้งช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
2: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
3: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
2: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
4: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
5: ่ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM
0: โดยร้านซินีนาฏศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินีนาฏหน้าวัดต้นธงถนนเจริญเมืองโทร054-511-534

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอ

0: ชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: เปิดใหม่ห้องพักใกล้กลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337ฟังทางนี้ Toyota แพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ1ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน2สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111 แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูลอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกว่าวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวรถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาลัยตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงสังเกตมีขวดน้ำสิงอยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร081-531-0326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
2: Top Viewpoint Radio Top Viewpoint Radio 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ
3: ์โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054-523-444

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ

0: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.0 4x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและรัฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและอีซูซู4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร่
1: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6และม.1ถึงม.6คอร์สติวเข้าม.1และม.4คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร
2: ่ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีให้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิงทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือ Facebook / จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
3: ส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
4: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณPMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร094-173-4574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
5: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทาง

0: ยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
1: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกเชือกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
0: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย์
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
2: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
3: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
2: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
4: เชิญสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของสมรรถนะและสุนทรียภาพในการขับขี่กับ Geely New Gen Prae ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้คุณได้มาสัมผัสเทคโนโลยีไฟฟ้าอันสุดล้ำของ Geely ได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Geely EX2 ราคาเริ่มต้น 429,990 บาทและรุ่น Geely EX5 ราคาเริ่มต้น 759,000 บาทเชิญชมและทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า Geely รับของที่ระลึกมากมายได้ที่โชว์รูม Geely New Gen Prae ตั้งอยู่ข้างกันกับ Nissan New Gen Motor จังหวัดแพร่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร054-523-196 Geely New Gen Prae จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณท็อปวิวพอยต์ Radioฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
5: โดยร้านพิงค์ช็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: คิดถึงผู้รับเหมาดี

0: คิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้นอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งมีสินค้าให้เลือกครบครันทั้งอาหารสดอาหารแห้งจำหน่ายทั้งปลีกและส่งกับข้าวขนมหวานเนื้อสัตว์ผักผลไม้สดๆนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางกิฟต์ช็อปของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพร้อมห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสนใจเช่าแผงติดต่อที่คุณเสกสรรพัศรานุกุลโทร0818822001เลือกชมเลือกช็อปสินค้ามากมายสดทุกวันสะอาดประหยัดและปลอดภัยที่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร
1: ่ฟังทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM
2: โดยย่งแซค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054-523-444

0: You're listening to Top Viewpoint Radio 93.75 FM, number one station hit all day.
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: มิตซูแพจัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถออลนิวมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ด HEV และนิวเอ็กซ์แพนเดอร์ HEV ทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook Mitsubishi Line ID @mitsubishi Mitsubishi โปรแรงแซงทุกข้อเสน
3: อห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
4: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: เฮ้เ
6: ฮ้ยไม่รู้
7: เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพับพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครั

0: ับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID Top Underscore Viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเราอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
2: 24 hours a day with Top Viewpoint Radio the best song hits music station
3: โดยร้าน Big Daddy จำหน่ายนมผงและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กทารกทุกชนิดอยู่ถนนน้ำทองใกล้แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์ Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรักโทร0882522554

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์0819222822

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงวรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการ

0: การบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: ดิวสุดขุมมอเตอร์เอ็กซ์โปส่งท้ายปีออกรถนิสสันรับข้อเสนอสุดพิเศษนิสสันคิกส์ e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% รับส่วนลดสูงสุด 140,000 บาทพร้อมชุดแต่ง Aero Package มูลค่า 30,000 บาทนิสสันนาวาร่ากระบะทนพร้อมลุยสู่ทุกจุดหมายกับสมรรถนะที่เหนือชั้นพร้อมส่วนลดสูงสุด 170,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน60งวดนิสสันเซเรน่าพาวเวอร์รถตู้ MPV 7ที่นั่ง Japan Quality มอบความสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่สามารถปรับที่นั่งได้ถึง13รูปแบบรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% จำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้น Nissan Amara 1.0 Turbo รถ Eco Car ที่เน้นความประหยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะการขับที่ดีและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันออกรถเพียง999บาทผ่อนเพียง 7,000 บาทเท่านั้นเจ้าของ Nissan รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาทค่าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพะ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 2:00 โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
3: ศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
4: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
5: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชแล้วผมหล่อมาก
4: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
5: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับสายเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
4: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
5: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดี

0: าณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
1: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
2: พี่ใหญ่อยากได้ชุดนักเรียนใหม่น้องเล็กโตขึ้นชุดนักเรียนเก่าใส่ไม่ได้แล้วร้านสิรินาถศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาและชุดนักเรียนตราสมอเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีรอรับได้เลยร้านสิรินาถตั้งอยู่ถนนเจริญเมืองหน้าวัดต้นธงโทรศัพท์054-511-534ร้านสิรินาถศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาด้วยประสบการณ์กว่า50ปี
3: ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งมีสินค้าให้เลือกครบครันทั้งอาหารสดอาหารแห้งจำหน่ายทั้งปลีกและส่งกับข้าวขนมหวานเนื้อสัตว์ผักผลไม้สดสดนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางกิฟต์ช็อปของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพร้อมห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสนใจเช่าแผงติดต่อที่คุณเสกสรรพัสรานุกุลโทร0818822001เลือกชมเลือกช็อปสินค้ามากมายสดทุกวันสะอาดประหยัดและปลอดภัยที่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร
4: ่คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณPMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร094

0: นามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร
1: ่ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.0 4x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและรัฟเทอร์เรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและอีซูซู4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
2: ่ท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ
3: ์โดยบริษัทแพร่ยนตรการมิตซูผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิโทร054-625-233-5

อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุนแรงหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วย

0: ค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083 004 9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
0: รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
2: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
3: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรักเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
2: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย์
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟท์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้สาม

02-235-3565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ฟังทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Editionแคปเตี้ยหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาท

0: ครบจบในที่เดียวที่โตโยต้าแพร่ลอยตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอยตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอยตระกูลท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
1: โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

สถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081922 2822

0: ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: หุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
2: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพ้ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 20:00 โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
3: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
4: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
3: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
4: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
3: โหฟังแล้วเต้หล่อแบบสุดๆไปเลย
4: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาตั้งที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
3: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
5: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่นลิมิเต็ด100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นรา

0: าพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่อิสุสุแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอิสุสุแพร่
1: ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีให้คุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้อง Top Viewpoint ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจูใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งาน Top Viewpoint ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
2: ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM

ุณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง Top View Point Radio 93.75 FM

รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083 004 9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM รวมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทํา 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: อมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวบริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันนาวาร่าเทอร่าอันเมราคิกและเซเรน่าฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด96เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกัน5ปี 150,000 กิโลเมตรลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30,000 บาทข้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทรวมส่วนลดสูงสุดกว่า 150,000 บาทพบกับนิสสันเซเรน่าเปิดตัวล่าสุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสัน New Gen Motor ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531

0: สันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
2: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
3: โดยย่งแซค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054 523 444

0: คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
2: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
3: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.0 4x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่อ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
2: ่พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัด

0: จุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6และม.1ถึงม.6ขอสติลเข้าม.1และม.4ขอเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ อีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่เปิดใหม่ห้องพักใกล้กลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337
1: ทิ้งช็อปศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอั้นร้านพิงค์ช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงค์ช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพานิชแล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
2: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
3: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
2: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
0: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร094-173-4574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้นAIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเราทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ1ขวัญใจสายลุยงานรับเหมา

หรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน2สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ์

0: ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: มิตซูพ่าจัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถ All New Mitsubishi X-Force HEV และ New Xpander HEV ทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook Mitsubishi Line ID @mitsubishi Mitsubishi โปรแรงแซงทุกข้อเสนอ
3: ส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
4: ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้งไง และปาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปาเก้ที่มีให้ได้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปา

0: จากทางเข้าบ้านวิงทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149 หรือ Facebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
1: รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร081-531-0326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM
2: โดยร้าน Top Viewpoint ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT โทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี1454115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์0819222822
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
3: ่เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
4: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
3: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
4: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
3: โหฟังแล้วเต้หล่อแบบสุดๆไปเลย
4: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
3: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
5: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
6: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
5: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
7: ์ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้า IT ที่มีให้คุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้องTop Viewpoint ที่นี่เราจำหน่ายสินค้า IT มากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจูใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งาน Top Viewpoint ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
1: Top Viewpoint Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
0: โดยร้านซินีนาฏศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินีนาฏหน้าวัดต้นธงถนนเจริญ

กำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเทอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้สระ

0: 035 3565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไททอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่
1: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ใครยิงไม่รู้
4: เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพับพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: อมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิง

้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทางสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257ทับ5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวบริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันนาวาร่าเทอร่าอันเมราคิกและเซเรน่าฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด96เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกัน5ปี 150,000 กิโลเมตรลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30,000 บาทข้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทรวมส่วนลดสูงสุดกว่า 150,000 บาทพบกับนิสสันเซเรน่าเปิดตัวล่าสุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: Top View Point Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์

0: อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083 004 9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: ฟังทางนี้ Toyota แพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111 แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลพบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6และม.1ถึงม.6คอร์สติวเข้าม.1และม.4คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่
3: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่

0: คุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพ้ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 2:00 น. โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรักปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีให้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิ่งทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือ Facebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
0: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเราเปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงสังเกตมีขวดน้ำสิงอยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต

0: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.0 4x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและรัฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและอีซูซู4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร่
1: Top Viewpoint Radio คลื่นเนี้ยเพลงเพราะเวอร์โดยร้านพิงค์ท็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

0: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซูเปอร์เซฟซูเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
0: คุณกำลังฟัง 93.75 93.75 Top Viewpoint Radio ฮิตที่สุดเพราะที่สุด
3: โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

0: You're listening to Top Viewpoint Radio 93.75 FM Number 1 station hit all day
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top Viewpoint Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081922 2822

0: ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: เชิญสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของสมรรถนะและสุนทรียภาพในการขับขี่กับ Geely New Gen Prague ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้คุณได้มาสัมผัสเทคโนโลยีไฟฟ้าอันสุดล้ำของ Geely ได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Geely EX2 ราคาเริ่มต้น 429,990 บาทและรุ่น Geely EX5 ราคาเริ่มต้น 759,000 บาทเชิญชมและทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า Geely รับของที่ระลึกมากมายได้ที่โชว์รูม Geely New Gen Prague ตั้งอยู่ข้างกันกับ Nissan New Gen Motor จังหวัดแพร่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร054-523-196 Geely New Gen Prague จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
2: โหฟังแล้วเต้หล่อแบบสุดๆไปเลย
3: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
2: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
4: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับลบขวาลบซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: เฮ้เ
6: ฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
7: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็คพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุก

0: อารมณ
1: ์โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054 523 444

ุณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง Top View Point Radio 93.75 FM

0: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: ฟังทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ Lux Champ กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ Lux Revo Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูล
2: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
3: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
2: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย์
4: ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งมีสินค้าให้เลือกครบครันทั้งอาหารสดอาหารแห้งจำหน่ายทั้งปลีกและส่งกับข้าวขนมหวานเนื้อสัตว์ผักผลไม้สดๆนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางกิฟต์ช็อปของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพร้อมห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสนใจเช่าแผงติดต่อที่คุณเสกสรรพัศรานุกุลโทร0818822001เลือกชมเลือกช็อปสินค้ามากมายสดทุกวันสะอาดประหยัดและปลอดภัยที่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร
1: ่ Top Viewpoint Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
5: โดยบริษัทแพร่ยนตรการมิซูผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิโทร054

Top Viewpoint Radio คุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงคลื่นนี้เพลงเพราะเวอร์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822

0: งเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำ

0: ันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและอีซูซู4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89%ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
2: ่พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6 และม.1 ถึงม.6 คอร์สติวเข้าม.1 และม.4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ อีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้สระ

0: 02-235-3565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่
1: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
2: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพนิษฐ์แล้วผมหล่อมาก
1: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
2: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพนิษฐ์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
1: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
2: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
1: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง

0: ล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
2: พิงช็อปศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
3: พี่ใหญ่อยากได้ชุดนักเรียนใหม่น้องเล็กโตขึ้นชุดนักเรียนเก่าใส่ไม่ได้แล้วร้านสิรินาถศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาและชุดนักเรียนตราสมอเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีรอรับได้เลยร้านสิรินาถตั้งอยู่ถนนเจริญเมืองหน้าวัดต้นธงโทรศัพท์054-511-534ร้านสิรินาถศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาด้วยประสบการณ์กว่า50ปี
4: มิตซูแพ้จัดดีลแรงมิดเยียร์เซลล์ให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถออลนิวมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ด HEV และนิวเอ็กซ์แพนเดอร์ HEV ทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook Mitsu Plan Line ID @mitsuplan Mitsu Plan โปรแรงแซงทุกข้อเสน
5: ออาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่คุณมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
6: ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM
7: โดยร้านท็อปวิวพอยต์ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์

0: ี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซูเปอร์เซฟซูเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: อมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทางสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว
3: ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปาเก้ที่มีผู้ได้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิ่งทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149 หรือ Facebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
4: บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันนาวาร่าเทอร์ราอัลเมราคิกและเซเรน่าฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด96เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกัน5ปี 150,000 กิโลเมตรลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30,000 บาทข้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทรวมส่วนลดสูงสุดกว่า 150,000 บาทพบกับนิสสันเซเรน่าเปิดตัวล่าสุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
2: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
5: โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

0: ุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับแล้วขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ใครยิงไม่รู้
4: เฮ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็คพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
2: ่รถบุกรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงแช่บุญยมิตรการช้างบริการขอพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงแช่บุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร081-531-0326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง

0: วันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
1: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรักเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้ามเซเว่น11ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
0: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
2: ์ Top View Point Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: ฟังทางนี้ Toyota แพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ Lux Champ กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ Lux Revo Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111 แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลพบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพ

0: เปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 ขอสติลเข้าม .1 และม .4 ขอดเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกรพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
1: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
2: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพานิชแล้วผมหล่อมาก
1: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
2: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
1: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
2: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
1: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
2: ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีให้คุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้อง Top Viewpoint ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจูใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งาน Top Viewpointตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
3: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่นลิมิเต็ด100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
0: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ

ังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM โดยFacebook จิรดาปาเก้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาเก้ไม้ฝาไม้ผืนโทร 054-521-508

0: จะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลย
1: ผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมมันโคตรมีความสุขอ่ะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า

ื่นกูถือที่คือที่ลงหากรักฉันนั้นให้โทษจะไปขอโทษรักไม่ได้ไม่ใช่ที่แพ้ฉันไม่ว่าแน่ใจ